0: ยนไปแล้วโดนจี
1: บอกคนรับหนังเนี่ยครับว้าวเสกันวันนั้นไงวันจริงๆนี่คลิปของเราเสร็จสมัยหนักๆวันจุดเรียกเก่า

0: ด้วยยังไงว่าลุงนักครกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักร้ายบุ๋มไม่ยันไปดูกันไงจะวัดตัววันโล
1: Yeah, hi, my name is Tera Gamala. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yulung Radio across the Arnhem Land.